ไม่สามารถสูบบุหรี่ไม่กูหอบดูเลยเนี่ยก็งานกูไม่น้องก็สวยตาไอ้บุ๋งอ่ะสิลาไม่ยอมเลยสักตารูปเป็นลำต้นไม้กี่ให้ร้านนิ่งที่เนี่ยมันเป็นลำเลี้ยงเพราะฉะนั้นสาบเป็นลำต้นไม้กี่ตัวเสลสีให้เดินอ่ะไอ้บุ๋งอ่ะปมบีสิลาหันเลยไปปูนมักตัวมาดูนมากี่ไม่กี่มารูปุ่นไปตัวมาดูนกุยรองนองทนทักตาสิลาเลยสาดเลยติงเลยติงเลยไปเนี่ยกูไป

0: ไมโครนิวตรอนสิงอาศีกรัมยังคัยอิสิงลิตรตารางงาดะฮับละกากรัมจันียังคัยนะลาวสังกัมอเมกิลาวฟัมดาอมุกคาปีบะมาตัมดาพาวกิปอทอกเฮนกัดฮันกันีอามารัมดาอมุกลาวฟัมดามารังคายนียาวดรบะปามบีกิมัจินจักสิงอาศีฟาวดายาวรักปะกิจังเนมีมารัมอดุนามิโอยบะดาอาศีกุมบะมัจจลสิงอาศีเนมนะจ้าบะดะกิมัจจลสิงอาศีวัดปะกิลายงสิงอุลละกันีมารัมอดุนามิโอยบะนะมัทเอาตารีบะจังอดุยงนะฟังนะปะกิดะมักพาวปามบีสิงดาพาวกิดะมักเซมละบะไมโครนิวตรอนสิงเซดินะบีกะLaybakta happy gadaba micronutrients sing fau thanabagi lam semba natraga fau hauraba matung tha asuki manungda atopa har singa natraga lengoi gumbaga to laga chaibi gani aduga ising da thitlaga mana da kapi gadaba micronutrients sing gidamakta di fau gi punsi gi matam gi manungda anirak natraga ahum lakumba kapi gani fau hunbagi natraga lingbadagi tha ama khara henba natraga tha pharakpadagi hauraga fau na makhom hanba haurakpa matam fau bagi manungda nimittara mangani gumba kanaraga aniraktagi taadana kapi bada faugi pothok hengat hanbada mateng pangba hiram khuding makta kanaba piduna faugi pothok hengat hali amadi fawadu da yaugadaba miyoi bada machi oiba machal sing marang kai ni yauhanduna pothok adu magun hengat hali matawasunna faugi pothok hengat hanba amadi puthokliba faw singi magun hengat hanabagi damak faugi semlaba micronutrient mixture sing fawda seasonabi gadabani
1: masini ngasi nomagi lo singugi wafam
2: tabire lau singu gi wafam da phau tha bada micronutrients ki maru oiba akashwani imphal hauji gamuk lan thok chari moirang them sofia na sapa mai dai sai

0: ยายมาน้าคุยกันกันหับละมูแก
1: ยายมา
0: เลยมาตั้งกี่ดีย
2: านี่มาอีมาสุพรรณบีโร่พูดน่าสามีน่ารักสิ
0: ฮึอีมาดีสักปุ๊กยาสานิ่งเดียดา
1: จ้ารู้กันจ้ารู้กันอีมา
0: โคเรียนโกน่าสาเรกีน้อยเนี่ยยาร์บันนี่นั่นเนี่ยไอเนี่ยน้อยป้าบุ้งกินสังเสียอมุตถินดกลูกกี้แก
2: อีมาป้าบุ้งกินสังดกบีโร่นุ
0: ก็ได้กินอะไรมา
2: อีมาน่ะสมนั่นเนี่ยหิงสังถิ่นไปจีอีเสียคุยเต้คุยนั่นเนี่ยยามเช้าวิหายบันนี่มา
1: ให้ช่วยหายบันนี่มาน้องป้าดกสมถิ่นบันนั่นถิ่นบันนี่นุ่มิดคุดิ้งกี้ยุคนุ่มิดังถิ่นบันเสียไอชุดตาคนนึงเดียดได้มา
0: ใครโน่นี่ซาซาหน่วยน่ะหายดีบัดบ่ไอ้นั่นนั่งป้าบุ้งกี้อินสังถิ่นบัดามวยน่ะสาวดูรีบสิบกันกินโน่ฮะมาสิกิมาตั้งแต่ดินเนี่ยนักคุยเอ็งวันเด็กคุดถึงเดี๋ยวละกันโน
1: ่หายดับไปยาดแต่น่ะหายดีนี่มามาคุยน่ะ

0: ทุกปีรบ
1: อ๋อ
0: เราทุกปีรบมาตุ้งสิเดงก็ใช้กินไล่บักสิเดดีไล่บักตัวเดียวหรือว่าไล่ช่องไม่ยามเดดีฮาร์ดละจู
1: อือฮึ
0: กายมันจะการะกายมันจะมาฆ่าเกี่ยวห้องมันจะไล่ด้วย
1: อ๋อ
0: แล้วต่อไปปีนั้นนี่เราทุกการสิเดใช้ไม้ย่าสิเดคอยกี่ยวดอัตุมบ่มนะ
1: อือฮึ
0: ชมทินเดอร์แบบยาดีแค่ลูนะ
1: อือฮึ
0: ยามลูดีแค่ยังการะเลย
1: อือฮึ
0: ชิมัดทินเดอร์ปีนั้นนี่อ่ะดูก็ฮอร์กไปด้วยเลยก็ดีคิดตั้งตกไข่เลยยังยาบมาพมวยเลยก็ตกไข่เลยก็นี่มหาลันนี่สิทีละฮัตชิมอาหารมาเดินไล่เลย
1: อ
0: ่ะดูเฮกฮัตที่บอกดีกันต้องชอบกันนี่มาพมเดินอ่ะดูงั้นใช้กี่อันนี้ชูไปด้วยนะพัฒนาทินเดอร์บีเรามาตุ้งจิตะคอยน่ะอาหารมาเดินฮิดักเชคอยน่ะไบโอคอนโทรลเอเจนต์ลงยิ่งเด็กคอยน่ะหายใจหนึ่งดีติลฮิดักเชชินเอ็ดยังไงแต่การีน่ะฮานังก็ทุกปียาบังกันเบอร์เลยก็เกี่ยน่ะหายแล้วก็ดีคอยน่ะผู้จัดการกี่ไบโอคอนโทรลเอเจนต์อ่ะยามชิดในเจคอยเมตาไรจ์มันอันนี้ชูโบลีฮาริบะปอนัตรกะบิวเบรียเบเชียนาจีนัตรกะคุยไตรโคตรมากางูจีเลยยศนะอะดูมาดีอะดูม20กรัมโอ้ยกระทั่ง30กรัมโอ้ยกระมวยดีเลยชอบกี่ดีตีลีดาโอ้ยกระเด็กไบโอคอนโทรลเอเจนต์จางยุวังขันดันเดียดีก็อยู่ในไทยไม่กากาแต่รถจะเล่นกี่ตัวเนี่ยกาอะไรดีเพราะว่ามาเด็กดีมาหานี่ดีกาดูยองกันมาเกิดดียามพาร์เรอะดูนะกากาจีเดียามบักกาจีจังหันนักกีตาเมกเตอร์คุยนะใจรักมาเต็มใจใช้กงคุชิกงคุชิเดียคุยนะชิงจีวินทัดเดปลอมมาปากใช่ไหมใจเลยก็ดีมังเจ็บไม่เห็นเลยว่าคนอาจจะคนไม่ย้ายจิตเดือดหดตัดปีเลยพัฒนาหดปะดีพัฒนาลองนะคนละชุกเขยชุกใกล้ดีงะอ่างมันก็คิดตั้งลองคนละกันเดมาฮีจะพัฒนาทิลละมาฮีจะหับเส้นหับเส้นปะจิจูคนนั้นปะจิปุ่งงงกี่ประมาณเดทะเลฮาปะมาเต็มจิตเดทะเลหายละก็ดีงาอุ้งไงบีก็คงจุดพันกันเลยนะอาตุงงาช่วงไงบะคุณตักงาหายละมันก็ตกปีเดอะอาหุ่มารีรักสมัยต่อก็คนนู้นมาจิตเดปุ่งอันนี้อันนี้กินขสมัยเราให้เราการสิ่งที่คนนั้นทำบีบดมอะไรบางสิ่งขลักละบ่อะไรตอนที่มวยมนุษย์จิตาคนนั้นก็ใช้ยาคีบะไบโอคอนโทรลเอเจนซิ่งเจสิ่งนั้นมวยจีอิริเทนโอ้ระการเด็กคนมวยจีแอคทิวิตี้จะหันดาร์เรียให้เนี่ยอะดูนัตตาบีดสมัยแห่งขลักก็ดีงั้นใช้ยี่มหารานีจียองงมดาบีดมวยทุบมาพมเดินเลยให้เนี่ยอะดูนักกงคุจิคิดต้องจองทอนด้วยเนี่ยแล้วตกไข่ยามนะจะเอามาพมดูตกไข่มาดูคอนเวเนียนโอ้ยระการดีสิ่งที่ปั๊มไปจีเนี่ยตกไข่ระกับมหารานีกี่ไม่จะพูดดูลกทุกปีระการเด็กคนกี่ดูกี่ไรช่องมาพมดูมันมุดขันเนี่ยมาดูเจงงมเขามาพมแต่ไรช่องถูกไงก็ดีเขาลักตีดนะอะดูยามนั้นพัจจบคุดมันเนี่ยมาดูจะพูดถูกไงแต่ไม่ยากดีมวยกี่มหารานีเนี่ยเลยมาพมจีกี
1: ่
0: อะดูมันเลยเลยอะดูงั้นใช้กี่ไบโอคอนโทรลเอเจนซิ่งจีเนี่ยยามนั้นปิดน่าหัวรักความมาตั้งแต่ดีขึ้นชินอีเพ็กตีบอะดูอุปายช่วงไหนนี่แต่จะไปขลักกูดูดีตีลีดักชินอะแต่ช่วงไหนตีลีดักชินอะคอยน่ะตรงงานน่ะแต่หมายคิวไอ้แบบตรงงานน่ะถกใช่ไหมเอกตุกานะมันได้เลยนะก็เอกที่ยากดีก็ยินดีใช้เลยเลยชอบว่าเมื่อกี้มากี่เลยเมื่อกี้มีมาชิงเจอะดูกี่มาติยามเลยอะดูมาพมมาดูจะยามปนี่นั่นก็ใช้กี่เลยชอบกี่ตีลีดักคอยกี่ตาร์เม็กซ์ก็ให้เจอะดูก็พรีพอร์นินก็เจอชิ้นเนี่ยไปยังอะดูมวยชิ้นเนี่ยคอยน่ะปั๊มบีดจะใช้ไปแต่ดี 0.5 ml ใช้ก็ให้แบบเลยชอบแต่ดี 5 ml per literสิ่งตั้งแข็งกัดปีกันตัวแบบไรเช่าจีฮาร์ดแค่ไหนก็ดีคนนั้น 5 ml per liter จีเดทีปีละกันจะหายอยู่บนสายคนนั้นตกถ้วยแบบพมจีเดชุ่มหายเย็นแบบนงนี้นี่หายเย็นแก่ละเด็กที่นงหมดแล้วชุ่มตั้มนะหายตั้มแต่ละชุ่มหายเย็นแล้วทำมาชุ่มจะขายแบบจะขายแล้วกันจีเดตั้มนะดมฉี่กันเนี่ยแบบนั้นอะดูกับมุกที่ลีดักชุกับเสร็จแล้วไอ้เงี้ยนั่นแต่ก็ไบโอคอนโทรลชินแล้วก็หายกันดีคนนั้นยามนะตัวปะกันโอ้ดหายแล้วกันนะคนที่อินจิลโอนพัตตาบจียุ่งงูหมดแล้วลักษณ์บจีดียามตัวนี้ลักษณ์บจีพัตเตหายแล้วนี่นะใช้กี่อินจิลโอนพัตตาบจีเราวิรุเรตกูคนนี้ใช้แบบหุ่นปั๊มพัมด์ด้วยอาจจะตับตับชุ่มหายใจบ้างชุ่มการาระการาระน้องนี่นี่บวยรัวมาบวยรัวเฮกหลายบุกชุ่มหายใจบ้างอาดูเฮกใช้กี่มหารานี่มาพัมด์ด้วยยอร์กว่าชีรักไปมาทำด้วยดูมุดขันเนี่ยมาทำชีกี่ปั๊มไปอ่ะหุ่มเจคุณน่ะตกทุกข์ไปบ้างลกทุกข์ไปบ้างมหารานี่กี่กาจิมากกว่ากินจีกี่เจมบาร์จิมันลกทุกข์กันลกทุกข์ไปบ้างมาทั้งเด็ดติลิดักดูสิยังว่างนะชินะก็ตัวไป ml per liter กี่จางแต่คุยกี่บีละกันเด็ดฮับปีบ้างอ่ะดูกะฮอร์กตั้งง่ายดีบ้างระบุแต่ละตระก้าคุยนะติลิดักยามใจฉันแบบพัตเตอร์นะตระก้าหน่วยจะได้หารกันนะจากกี่ไบโอคอนโทรลเอเจนซิ่งเจไล่บีดูละกันพัฒนาวางจางนางเนี่ยไป50กรัมหรือกระมัดยามนั่งเนี่ยที่บีละกันเด็ดชุ่มหายใจมาพัมจิตะ
1: อ่
0: ะดูกะจากกี่คุยนะหุ่นปะเจมาตั้งหุ่นลอยไปนั่นตีมาพัมด้วยยามปิกนะกันว่ามาตากี้เอ็มเลยละกันที่อัมตั้งหุ่นลอยไปวันนี้ยามปักตั้งแน่เลยก็ที่เอาหุ่นมาที่หุ่นละจุยายแบบมาพัมตัวจางตัวเย็นก็เย็นก
1: ็
0: อะดูอะดูต้องหายบีแบบชีกิเลยชอบเยอะต้องหันดากินนี่อะดูก็ลากชุลาอร่อยชิมาหายใจกิเลยชอบกินมากเลย
1: งั้นสิ่งอร่อยบ่อยเนี่ยเราควรจะรีบว่างั้นสิบว่างบีรักลีบนะอิศกมาข้าเลยใกล้ดีกิมวยรังเทมเบมเบมนี่มาถูกใจกิคงกังกิทาวรำบุปูบีรีบะตาตัวนั้นมาดีเจมาอันนี้บุอาหารบะมักตาดาณจันนะอีกใกล้คุมนับบุอุจจรีตาตัวณจันกิอิงคอลดาฮาวายมูบีไปดอมอันนี้คักทากิทาวรังเต้าเซรีท่าบะยาระบระมาตำครวัดลีบระอดูกะตาตัวมาตำจ้าดนะท่าบะนระพาบะเฮกตาวัดลี ꯀꯔꯤ ꯋꯥꯠꯄꯅꯅꯣ, ꯀꯔꯤ ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯀꯥꯞꯀꯗꯒꯦ, ꯇꯥꯇꯣꯟ ꯃꯔꯤꯛ ꯆꯨꯝꯅ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯇꯥꯛꯄꯤꯔꯛꯂꯒꯗꯤ ꯅꯆꯟꯅ ꯄꯨꯟꯁꯤꯒꯤ ꯀꯥꯎꯖꯔꯣꯏ꯫